0: บ่ถึงวันเฮามีเงินมาเงาพี่น้องก็เฮาอำหัน
1: คนพาน้ำมีพี่น้องอ๋อคนพาน้ำมีพี่น้องบ่มี